0: สาระมูอะไรต้นปะลามาดูไรวะบาลตาตุ
1: วะอะลัยกุมสลามวะรอห์มาตุลลอฮิวะบารอกาตุ